0: Nema drugog Boga osim Allaha. Muhammed je Božji zaslanik.
1: Ilah mađiro, Allah moje, Muhammedna wa Rasul Kisa.
2: In ja patu dju a par Allah i Muhammed ili mi sašit Allah.
3: ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมูฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์ลา
4: อิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ
5: ์ There is no god but Allah and Muhammad is the messenger of Allah